ใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจ

wen khai dai hen ton tha yin wan ho pan ai tin pen roi yin thi sot chu bat mu khao pai pen un khu si mong bon sau phong kuen khao bo khong kho ยามที่เธอนั้นท้อสิหูบอบพี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว